ยจันจังว่าเด็กเด็กคนยามนอนหัวใจน้องสันอยากมีท้ายเอาไว้ผู้อันนั้นอันนั้นผู้อันนั้นผู้อันนั้นมาคอยฝัน